ดี๋ยวจะรู้ให้หนูให้เตี้ยจังซาดนรกนี่ขนาดต้องจำวันเดือนสามมงคลนัยจะรู้สุนขนาดไหนชินิตาคุกบีร์จอมติยาจอมบุญจลันีบินิขนาดต้องจักมันเดือนสามมงจุยนตุจอมติยาใบเดือนสามสักเดือนสามมงค์